0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับวันนี้อยู่กับรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโออินควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยนะครับทุกวันพฤหัสบดีครับที่ 4EBFM 98.1 ครับ 6 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มครับพบกับเราทุกคนครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับร็อกกี้กลับมาแล้วจากประเทศไทยครับว
1: ันนี้กับฟูลทีมนะครับผม
0: วันนี้มาฟูลทีมเลยอยู่กับ7
1: 7ครับ
0: พี่บุ๋มด้วยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พี่บุ๋มอยู่หลังกล้องถ้าใครอยากชมทาง Facebook ก็ติดตามได้ที่ Facebook Page ของเรานะครับที่สวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอ in Queensland
0: ครับก่อนอื่นเลยครับ
2: สนับสนุนแขกร
0: ับ
2: เช
0: ิ
2: ญ
0: สนับสนุนผู้ไลค์สนับสนุน
1: ผู้สนับสนุน
0: รายการของเรานะครับมีทาง MLN Finance ครับและIGMS Dual Migration ครับวันนี้เราอยาก
2: สนับสนุนคนใหม่
0: เรามีผู้สนับสนุนมันใหม่
1: คนใหม่
0: proposition ใครอยากเป็นผู้สนับสนุนของเราแขกรับเชิญท่านไหนที่มาแล้วอยากเป็นผู้สนับสนุนของเราเรียนเชิญได้เลยนะครับเรายังเปิดรับอยู่เรื่อยนะครับ
3: เท่าไหร่ครับ
0: เราจะเปิดผู้สนับสนุนประมาณ100ผู้สนับสนุนได้เหมือนรายการ
1: ได้มีสล็อตมีสล็อตให้ใส่ได้
0: ต่อไปวันนี้ครับเราด้วยความยินดีครับชุมชนไทยของเราครับเป็นมีเรื่องท่าน

0: น่ายินดีเกิดขึ้นครับวันนี้เรามีสำนักงานทนายความครับผู้ภาษาไทยมันใช้
1: ศัพ
0: ท์น
1: ี้เน
0: าะหรือว่า law firm น้องใหม่แต่มาด้วยประสบการณ์จากทีมงาน Gold Coast และ Brisbane รวมถึงจะช่วยเหลือทุกคนใน Queensland ได้เลยนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานของ Kairos ครับ
1: เย
2: ้
0: นำโดยทนายเรียกอะไรทนายอ๋อง
3: ทนายอ๋อง
0: ครับ
3: ครับผม
0: และผู้ช่วยทนายหวานครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จากที่เราเกิดไปตอน Facebook Live เพราะว่าทนายอ๋องกับทนายผู้ช่วยทนายหวานเนี่ยก็
1: ม
0: าแขกรับเชิญของเรารวมถึงทนายอ๋องก็หายตัวไปเลยจาก Rocket Valance Show ไปทำหน้าที่ใหม่ไปแล้ว
3: ใช่ไปเป็นแบบพวกแบบเซลล์ขายของให้ไอเจมนิดนึงที่ร้าน
4: ขอได
0: ้ได้ดีแล้วลืมกันเลยวันนี้มากลับมาพร้อมกับบทบาทใหม่
3: ใช่ใช่เรา
0: สำหรับการเป็นไงผู้บริหารไหม
3: ก็เป็นผู้บริหารนะครับ
0: ตอนนี้
3: มีหลายหมวกมากเลยใส่หมวกอะไรดี
0: วันนี้ไคโรสนะครับทีมงานทั้งทนายอ๋องและผู้ช่วยทนายหวานจะมาให้ความรู
4: ้
0: เกี่ยวกับกฎหมายทางด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลรวมถึงท็อปิกตอนนี้ด้วยหวานสรุปมาแล้ว
4: yes of course
0: โอ้โหเรายังอ่านไม่จบเลยเรื่องเกี่ยวกับmigration agency ที่โทนี่เบิร์กได้
4: ประกาศ
1: วันนี้คือเพิ่งแถลงวันนี้ตอน
0: สนใจมาก
1: บ่ายเลยถึง
0: อยากรู้ด้วยไคโรสเป็นไงมาไงถึง
5: เริ่มที่ไคโรสก่อน
0: ไคโรสก่อนเลย
3: คือถามเลยครับอยากรู้เลย
0: เ
3: พราะว่าอันนี้เราไม่เตรียมมา
0: คืออะไร
1: ถ้าจะเริ่ม
3: คือชื่อไคโรสเป็นชื่อมาจากกรีกเวิร์ดก็คือ right place at a right time คือแปลตรงมัน perfect timing ครับก็คือผมคิดว่าคือชื่อตรงนี้มัน reflect กับ situation ตอนที่ผมแบบกำลังจะเปิดบริษัทนี้ผมก็เลยตั้งชื่อนี
0: ้
3: ครับผมคือแปลง่ายคือมัน right place right time ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็เรียกว่า lucky
0: ถูกที่และถูกเวลา
3: ถูกที่ถูกเวลาแล้วมันก็ apply กับทั้ง migration กับ personal injury ไงก็คือมันก็ว่าคือ migration ใช่ไหมเราก็ต้องแบบคือต้องหาแบบ right place คือต้องหาแบบทนายที่ดี right place ใช่ไหมแล้วก็right time คือ timing ของ you มันต้องพร้อมกับที่รัฐบาลจะออกกฎใหม่มาเราคิดว่ามันก็เลย apply ตรงนี้ก็เหมือนกับการบาดเจ็บส่วนบุคคลก็คือ personal injury ครับ right place at the right time ครับ
0: ก็อันนี้ถือเป็นเรียกว่าเป็น law firm น้องใหม
3: ่ครับก็คือที่จริงแล้วเราได้แค่บัตรอนุญาตเปิดเมื่อวันขานี้เองก็คือค่อนข้างจะ fresh มากๆแต่เรารอบัตรนี้มาประมาณเกือบคือก็3อาทิตย์ได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์นะครับแต่ก็คือ
0: ได้ปุ๊บก็เปิดเลย
3: ได้ปุ๊บก็โอ้โหแบบคือ ต้องถามว่าคือแบบมีเยอะมากวันนี้คือผมอินทิวิวแบบโอ้โหแบบไม่อะแบบเยอะจริงๆอะคือจนแบบเหนื่อยอะคือแบบเยอะแต่แฮปปี้คือ
0: วันแรกของ business ก็คือไม่ใช่ว่ามีศูนย์ลูกค้า
3: โอ้นี่คือ oh my god อะครับ
1: แล้วลูกค้าที่เข้ามานี่คือเราช่วยอะไรลูกค้าได้บ้างครับถ้า
3: ค
1: ุณ
3: ม
1: ีคนอยาก
3: บริษัทKairos ก็คือเรามีเป็นทีมครับตอนนี้มีอยู่4คนก็คือมีพาร์ทเนอร์2คนเป็นผมแล้วก็มีคนที่ชื่อว่าเป็น Grace คือ Grace กวานเขาจะดีลเรื่องเกี่ยวกับ migration นะครับแล้วผมจะดีลเกี่ยวกับ personal injury กับทีมงานผมกับคือมีคนชื่อ Paris ก็คือเป็นทีมงานนะครับ
1: ใช่อยู่ในสตูดิโอของเราด้วยนะครับวันนี
0: ้
3: ครับก็คือเราจะสปิทงานกันแต่ก็คือเราก็ช่วยกันนะครับก็คือเพราะว่ามันก็ดับเบิลเช็คแล้วก็ดับเบิลครอสเช็คก็คือทำเป็นทีมนะครับ
5: พี่ถามหน่อยสิได้ครับได้ครับมีทนายคนไทยในตลาดประเทศนี้
3: อย่างแรก language difficulty ครับผมว่าคือเราสามารถคือเข้าใจลูกค้าได้ดีกว่าคือบางทีมันอาจจะไม่เกี่ยวแค่การแบบคือการสำคัญของแบบการแบบ language แต่คือแบบผมว่า culture มันสำคัญมากกว่าคือที่ยิ่ง personal injury ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดสมมติอยู่เข้าใจใน process ของแบบคือไอเดียของคนไทยกับคนฝรั่งอ่ะคือเราอยู่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างเงี้ยเคลมผมคิดว่ามันน่าจะออกมาได้ดีกว่าผมคิดนะคือไม่ได้แบบขายของหรือ advertise แค่ผมคิดเพราะอย่างเช่นไม่คืออย่างเช่นสมมติไทย culture ใช่ไหมถ้าอยู่ถามว่าแบบอยู่เจ็บไหมอะไรเงี้ยคนเราถ้าเราไม่เจ็บแขนหักขาหักก็บอกเราไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอต้องคำว่าเจ็บนี่คืออยู่เหมือนกับว่าอยู่ปวดกล้ามเนื้อไหมอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติภาษาอังกฤษก็ว่า pain ใช่ไหมแต่คือแต่ถ้า pain บางทีเราแปลถ้าเป็นแบบแปลที่คนไม่รู้ต้องแปลยังไงมันก็แบบอาจจะไม่เหมือนกับที่เราแปล
1: เพราะว่าภาษาไทยความว่าเจ็บมันมีหลายแบบม
3: ัน
1: มีเจ็บมีปวดมีลุมมี
3: ใช่
0: แปล
3: ครับ
0: แปลว่า ประสบการณ์ตลอดกี่ปีมาแล้ว
1: ก็ทำมา
0: 6ปีมั้ย
3: นานอยู่คือตั้งแต่20คือเป็นทนายเต็มๆเลยประมาณ21มั้งหรือ20ประมาณตอนนั้นนะครับ
0: 2020
3: อืมแต่ว่า
0: ประมาณ7 ปี
3: แล้วใช่แต่ว่าทำ personal injury ตั้งแต่แบบก่อนหน้านั้นมานานมาก
0: ซึ่งมันก็พิสูจน์ from time to time มาโดยตลอดว่าเรื่อง culture กับ language difficulty เนี่ยมีผลต่อการ
3: ถูกต้องครับ
0: เรื่องเกี่ยวกับ
3: คือ
0: ด้านอุบัติเหตุด้วย
3: culture สำคัญแต่ผมคิดว่ามันกับว่าคือที่สำคัญมากกว่านี้มันเกี่ยวกับคือ you care กับลูกค้ายังไงมากกว่าเพราะว่า at the end of the day คือหลายๆเฟิร์มที่เขาคิดอ่ะคือลูกค้าอยู่ก็เป็นแบบแค่ตัวเลขผมคิดนะนี่คือผมคิดที่ส่วนใหญ่ที่ผมแบบคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ค่อยแบบคือมันจบๆไปก็จบๆไปแต่ของผมนี่มันกับว่าคือลูกค้าผมส่วนใหญ่นะคือแบบมากกว่าครึ่งอ่ะคือเขายังมีส่งแบบมี happy birthday มีแบบมี merry christmas อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วมีคนนึงที่แบบคือที่ผมช่วยเขาตั้งแต่ผมเป็นแบบเหมือนที่หวานนั่งอยู่วันนี้คือเป็นแบบเป็น junior paralegal เลยเพราะว่าเคสเขาตอนแรกนี่คือแบบไม่มีใครอยากจะรับเลยนะผมแบบรับมาเพราะตอนนั้นเรายังแบบยังมีเวลามีพลังมีแบบฮอตไงเราแบบ take a chance อ่ะแล้วคือถึงทุกวันนี้ทุกปีเขาก็จะส่งแบบมันก็ว่าของขวัญคาร์ดมาให้คริสต์มาสคาร์ดอะไรเงี้ยคือผมว่าไม่รู้ว่า migration มันจะได้ feeling อย่างนี้หรือเปล่าแต่คือ personal injury เราจะได้อย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่คือลูกค้าผมที่สมัยก่อนเลยนะคือเขาจะไม่รู้ว่าเราสามารถทำเคลมตรงนี้ได้แล้วคือแล้วเขาได้เงินก้อนมาที่มาเปลี่ยนชีวิตของเขาอ่ะคือมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเขาไม่ expect อ่ะ
0: อืมก็พี่อ๋องเนี่ยอยู่ในวงการมาตลอด7ปีที่ผ่านมาก็นะก็เอาประสบการณ์ตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยมาทำกับบริษัทตัวเองสักที
3: ใช่ครับก็คือเหมือนกับชื่อของบริษัทคาร์ลส์คือไทมิ่งมันแบบมันเพอร์เฟกต์สำหรับผมมากที่ว่าตอนนี้แบบได้ออกมาแล้วก็ได้แบบเบรกแป๊บนึงไปเที่ยวทริปกับไอเจมที่ลาวอะไรอย่าง
2: น
3: ี้ครับ
2: แน่ใจแล้วว่าได้เที่ยว
0: แต่ว่ารอบนี้มาใหม่เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าพี่ออกมาก็จะพูดเกี่ยวกับ personal injury โดยเฉพาะแต่ว่าไคโรสเนี่ยมีส่วนผสมของ migration รออยู่ด้วย
2: ครับ
5: ซึ่งได้หวานมาก็ช่วยได้เยอะ
0: ก็เกรสก็คือเป็น migration lawyer ถูกไหม
3: ใช่คร
0: ับ รวมถึงหวาน
3: เป็น migration
0: assistant
2: ใช่
5: เ
2: รา
5: ถามเจาะนิดนึงตอนไปไอเจมไปกับไอเจมที่ลาวมาเนี่ยไอตลาด migration หรือว่าOverseas student ที่ลาวมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้เราฟังหน่อย
2: เหมือนว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจมากค่ะพี่บุ๋มแล้วก็คนลาวเองอ่ะแปลกมากเพราะว่าเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่พูดภาษาอังกฤษกับน้องเลยใช่ค่ะใช่แล้วก็น้องๆเนี่ยแบบ keen to แบบว่าอยากพูดภาษาอังกฤษมากเพราะเหมือนถ้าเขาเห็นคนไทยนั่งเขาจะไม่คุยด้วยน้องจะไปหาฝรั่งแทนหาพี่อ่องหรือว่าหาดีแลนเองอะไรเงี
5: ้
2: ยแล้วก็เหมือนเขาตื่นเต้นที่จะคุยภาษาอังกฤษใช่ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าหัวการที่จะอยากจะเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กอย่างคุณพ่อคุณแม่เองดูเหมือนว่าจะสนับสนุนลูกๆค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เหมือนเตรียมตัวมาเยอะมากค่ะอย่างกับว่ามีอยู่ครอบครัวหนึ่งแล้วกันก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเซิร์ชมาเลยว่านิวซีแลนด์แคนาดาหรือว่าออสเตรเลียอันไหนดีอันไหนเป็น PR เรียนคอร์สไหนโอกาสดีกว่าแล้วก็เราถามว่าน้องอายุเท่าไหร่น้องอายุ13เตรียมตัวแบบว่า
1: เตรียมตั
2: วค่อนข้างใช่ค่ะแล้วเขาก็รู้เรื่องเกี่ยวกับแบบการสอบภาษาระดับผลสอบนู่นนั่นนี่แบบแบบรู้เยอะมากระหว่างรู้สึกคนที่ลาวเขาเตรียมตัวค่อนข้างดีค่ะใช่
5: ตลาดยังใหม่ไหมคะ
3: โอ้แบบ fresh มากเลยครับ
2: ตลาด
3: ผมบอกเลยคือคิดเป็นเมืองไทยแบบ30ปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือเพราะผมเห็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าตอนที่ผมอยู่อาสัมไงนั่นแหละแล้วคือผมเห็นเลยว่าแบบโอ้โหแบบมาร์เก็ตลาวนี่มันเมื่อไหร่มันเกิดนี่มันจะแบบปึ้งอ่ะคือเขาจะแบบเขาจะ go out อ่ะเขาจะไม่อยู่ในคันทรีของเขาผมบอกเลยแล้วผมว่าคือคนที่มีเงินที่ลาวเยอะมากคือที่โรงเรียนที่เราไปทุกโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แบบเป็น private school แล้วแบบโอ้แบบ facility แบบสุดยอดมากครับ
2: ใช่ค่ะเด็กๆพูดภาษา
5: อ
2: ังกฤษ
5: ฝากไคโรสไว้ทั้งตลาดไทยตลาดลาว
2: ทุกตลาด
3: ฝั่งนี้ฝากตัวนะครับ
2: ไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ถ้าจะฝากแล้วถ้าจะติดต่อครับคนที่ฟังทาง FM อยู่หรือว่าทาง Facebook อยากจะติดต่อไปเป็นลูกค้าหรือว่า inquiry something ช่องทางไหนได้บ้างครับ
3: ครับตอนนี้เราผมเพิ่งเปิดเบอร์ใหม่นะครับคือ04-66-81-8989ครับ
1: ผู้ชายให้เบอร์ครับ
0: เบอร์0461
3: ไม่จบ0466
0: 0466
3: 81
0: 81
3: 8989
0: ตัวเลขสวยไหมโซเชียลมีเดีย
3: ก็จะมีเพจครับก็เดี๋ยวเป็น Kairos Legal นะครับก็คือเป็นมีไม่มีเพจ
0: Facebook ไงครับ
3: K A I R O S ครับ
0: เดี๋ยวเราจะไปนะครับเอาทั้งหมดนี้ไปรวมกันเป็นคอนแทคดีเทลในคอมเมนต์หรือว่าโพส
2: ได้เลยค่ะ
0: ครับโอเค Kairos ก็เหมือนเป็นบริษัทน้องใหม่แต่ว่าดูแล้วมีแมทท
1: ี
0: เรีย
1: ลประสบการณ์ไม่
0: ใหม่แล้วแถมเริ่มต้นด้วยตลาดหลายตลาดเลยตอนนี
3: ้คือผมบอกเลยคือเพราะผมทำงานมาหลายบริษัทใช่ไหมทั้งแบบ small firm แล้วก็ startup firm แล้วก็ big firm อ่ะคือเราทำผมแบบหลายทนายความบริษัททนายความเยอะมากคือเราก็คิดว่าตรงนี้มันดีตรงไหนตรงนี้มันดีตรงไหนตรงนี้มันไม่ดีตรงไหนเราก็แบบพยายามที่จะแบบคือผมคิดว่าแบบสำหรับเคสได้สำหรับ Gen Z ที่สุดทีมงานนะเพราะผมแบบอยู่สามารถ work from home ได้แต่เราต้องมี system ที่แบบป้องกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
2: ขอบคุณที่รวมเราเป็น Gen Z เฉยๆไม่อะไร
3: ครับแล้วก็คือผมว่าคือส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คือบริษัททนายความอ่ะถ้าสมมติอยู่ไม่อัปเดตกับ AI หรือพวกแบบCRM ดีๆอย่างเงี้ยมัน too late อ่ะแต่คือเราก็จะ invest เงินตรงนั้นผมคิดตอนนี้คือที่แล้วผมพูดจริงผมอาทิตย์เนี้ยเราคิดตอนแรกนึกว่ายังแบบเขายังจะไม่ให้อนุญาตให้เราเปิดผมก็เลยกำลังแบบโฟกัสแอดมินเกี่ยวกับพวกแบบ CRM อะไรอยู่แต่ว่าคือเราเปิดแล้วเราก็แบบคือก็เลยผมแบบทำไม่ทันตอนนี้พูดจริงครับยุ่งอ่ะ
2: ใช่ใช่ครับเพราะว่าวันจันทร์วันแรกที่มาทำงานก็คือยังเหมือนแบบทำอะไรดีนะเราลงไปกินลงไปกินข้าวกับพี่อ๋องขึ้นมากินกาแฟพอเหมือนแบบอุ้ยเปิดแล้วนะคือแบบว่าตายแล้วทำยังไงดี
3: มันแค่จดหมายใบเดียวอ่ะว่าคือเราแบบปึ้งแล้วก็แบบปึ้งเลยอ่ะ
5: แต่ที่แน่ๆวันนี้เราจะต้องพูดคุยกันถึงเรื่องคอนเทนต์ที่มันฮอตมากๆเพราะวันนี้ใครนะโทนี่เบิร์ด
2: โทนี่เบิร์ดค่ะ
1: เขามาทำอะไรครับเผื่อคนที่คนไม่มีคอนเท็กซ์เลย
2: นั่นสิ
1: มันเกิดอะไรขึ้นวันนี
2: ้ชอบที่เธอพูดถึง
1: ใส่เอฟเฟค
2: ให้เลยสิ
3: อันนี้คือ
0: ไง
3: ในสไตล์ของที่ทีมที
0: ่ที่ลาวตลาดเจนซีเลยอ
2: ันนี้คือตลาดเจนซีที่ลาวคือตลกมากคือน้องๆไปสอนใครไม่รู้ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าใครไปสอนนางแต่ว่านางเพิ่มนางก็มา6 7อย่างฉันก็แบบโอ้ my god พี่หง
0: รวมถึงคำฮิตติดปากในช่วงนี้คือ
3: 6 7
0: เหรอ
3: where is where ไหนๆก็ไหน
0: ๆพบกับเพลงของนิวจิ๋วต่อนะฮะเพราะว่าเขาจะ
1: เปิดเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ช่วงหน้ากับเรื่องที่เราทิ้งเอาไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะครับผม

0: This is Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Thai language.
1: เข้ามาอยู่ในช่วงที่2นะครับผม
2: ของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์เหมือนเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับทีมงานจากลอว์เฟิร์มน้องใหม่ครับไคโรสครับพี่อ๋องครับทนายความครับและก็ผู้ช่วยทนายความหวานครับอินฟลูเอนเซอร์สาวประจำเมืองบริสเบนครับ
1: พอดแคสเตอร์อินฟลูเอนเซอร์
3: เลย
2: แต่ว่าน้องๆเนี่ยเขาจะจำพี่หวานได้ในฐานะที่เป็นช่วยเหลือด้านเกี่ยวกับวิชานักเรียน
3: ทุกวันนี้ก็ยังค่ะ
1: ยังทำอยู่เหมือนกัน
3: นักเรียนก็ยัง
2: ตกลงมีหลายขามาก
3: จริง
2: แต่ว่าคือ
3: ปัจจุบันก็จะบอกมาว่าปัจจุบันก็อยากเน้นช่วยพี่อ๋องนะคะทุกคนด้วยมันก็หลายอย่างเนาะงงตอนนี้งงไปหมดแล้ว
2: แล้วถ้าน้องๆที่จะยังติดภาพพี่หวานเป
3: ็
2: น
3: ได้ค่ะยังไงก็ติดต่อได้เหมือนกันติดต่อได้จริงๆหวานว่าการศึกษามันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างฉะนั้นก็จริงๆหวานก็ยังทำการศึกษาอยู่เหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอมัน migration อ่ะการศึกษามันก็ต่อยอดมาจนถึงตอนนี้จริงๆกับการศึกษาเราก็พูดถึงวีซ่านักเรียนวีซ่านักเรียนเองเนี่ยน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้สิทธิของตัวเองไม่รู้ว่าจริงๆแล้วถึงแม้เรามาอยู่ที่นี่เราสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิอะไรของตัวเองได้บ้างแล้วมันก็เลยไปตกเกี่ยวข้องกับของพี่อ๋องอีกที่ว่าบางทีไม่ว่าจะเป็นการทำงานอุบัติเหตุขึ้นเกิดขึ้นในรายวันมันก็รวมกันหมด
2: ซึ่งเราได้ยินข่าวมาตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหรือว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยที่คนไทยประสบอุบัติเหต
3: ุ
2: รวมถึงหรือว่ามีการบาดเจ็บในที่ทำงานต่างๆเนี่ยในระหว่างการทำงานเนี่ยเกิดขึ้นอยู่ระยะซึ่งทั้งตัวหวานที่เป็น migration law assistant แล้วมีทีมงานเป็น migration lawyer congress รวมถึงพี่อ๋องที่เป็น personal injury lawyer เนี่ยอาจจะช่วยเชื่อมทุกอย่างเข
3: ้
2: าด้วยกัน
3: พอคุณพูดกลายเป็นว่าทุกอย่างเป็นวงกลมไปหมดเลยเหมือนว่าเรามีน้องที่อาจจะแบบว่าใช้ตรงนี้1 2 3เอาแล้วอยู่สุดท้ายก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันสุดท้ายบางทีเรื่องอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเนาะเราก็ไม่ได้อยากให้จะเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าน
1: ั่นแหละ
3: พอมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะเรากลัวว่ากลัวเด็กจะไม่รู้ว่าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเด็กไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามันสามารถเรียกร้องสิทธิได้ซึ่งเอาจริงๆอ่ะตอนแรกฉันไม่รู้เหมือนกันจนจำได้ว่าไปสัมภาษณ์พี่หงอยู่พอดแคสต์อันนึงซึ่งตอนนั้นเราอยากรู้มากแล้วเขาก็อธิบายมาเราก็เลยเหมือนว่าเฮ้ยเราเป็นครั้งแรกเราอยู่ออสเตรเลียมา 8-9 ปีอ่ะเอาจริงๆนะเพิ่งรู้เหมือนกันว่านี่คือสิทธิที่ฉันสามารถ
1: ที่เรา
3: ได้หรออะไรอย่างเงี้ยนั่นก็แบบเป็นแบบ
2: คือพี่อ๋องมีคุณอุปการต่อสังคมไทยในบริสเบนพูดตรงๆเพราะว่าถ้าไม่มีพี่อ๋องก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับ personal injury
3: ใช่จริงจริงพี่อ๋องพูดได้ไหมว่าถ้าเกิดหกล้มเราก็สามารถที่จะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยได
2: ้เหตุการณ์ไหนมาก่อนที่จะเข้าเรื่อง migration เนี่ย
3: พูดได้ไหมแต่ว่าพูดไปแล้ว
1: พูดไปแล้วเรียบร้อย
4: นี่ก็ถามอะไรถามแล้ว
2: เช่นแบบว่าเหตุการณ์ไหนที่เราติดต่อไคโรสได้เลย
4: ก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์การบาดเจ็บที่ทำงาน
2: มันระดับไหนต้องเป็นสเกลไหนแบบเล็กมาก
4: แค่แบบเจ็บปวดกล้ามเนื้อก็ติดต่อได้
2: ครับจาก
4: งานจากแต่ทุกอย่างครับคือขอให้มีแบบปวดกล้ามเนื้อหน่อยมีอุบัติเหตุคืออาจจะเป็นคุณไม่รู้คู่กรณีหรืออะไรงี้ก็โทรมาติดต่อคุยกันได้ครับแล้วคือบริษัทของเราคืออย่างดีคือเราทำตรงไอ้ personal injury อย่างเงี้ยคือเขาเรียกการบาดเจ็บส่วนบุคคลใช่ไหมคือถ้าเราไม่ชนะเราคุณไม่ต้องจ่ายค่าทนายเลยครับ
2: ที่เขาเรียกว่า no win no fee
4: ครับไม่คือคำนี้ไม่แน่ใจว่าพูดได้หรือเปล่าแต่ก็พูด
3: ไป
4: แ
3: ล้วไม่ชนะไม่คิดเงิน
4: ไม่ชนะไม่คิดเงิน
3: นี่ไง
2: ไม่ใช่ไง
4: ไม่ชนะไม่คิดเงิน
3: ใช่ประมาณน
2: ั้นแต่ว่าคิดเงิน
3: มันสามารถอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเราแบบแทบทุกอย่างแล้วกันอะไรที่มันคิดว่าเนี่ยคืออุบัติเหตุก็คือนั่นน่ะ
4: คือทุกคนแบบทุกยังไงทุกคนไม่รู้ว่าคือประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศแบบของอินชูรันซ์ไงก็คือว่าอย่างเช่นซูเปอร์ของคุณเนี่ยทุกคนก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมีอินชูรันซ์ตรงนั้นอย่างเช่น TPD ก็คือ Total Permanent Disability คือทุกคนก็จ่าย
1: ทุกคนละภาพถาวร
4: น
1: ั่
4: นแหละ
1: ภาษาไทย
4: ใช่
3: ภาษาไทยยากมาก
1: ทุกคนละภาพถาวร
2: ภาษาไทยทนายความมันยัง
4: ก็คือนั่นแหละคือทุกคนก็จ่ายรายอาทิตย์ผมก็จ่ายคุณก็จ่ายเซเว่นก็จ่ายพี่บุ๋มก็จ่ายถ้าดีมีซูเปอร์นะครับนั่นคือผมว่า 90% ของ population เขาไม่รู้ว่าเรามีชั้นตรงนี้ไปสัมปันในคนไทยนะถ้าพบทุกวันที่ผมคุยด้วยเขาไม่รู้เขามีตรงนี้จริงๆ
3: ใช่หวานก็ไม่รู้หวานเพิ่ง
4: มีแน่นอนอยู่ไปเช็คในสเตทเมนต์คือมันมีเคสน้อยมากที่อยู่ไม่มีก็คือว่าอยู่ต้อง opt out as what automatic อยู่จะมีแบบในตรงนั้นนะครับอาจจะมี income protection ด้วยก็ได้เพราะบางคนแบบว่าคือสมมติกลับไปทำงานไม่ได้แบบ 2-3 เดือนอะไรเงี้ยอยู่สามารถ apply income protection ตรงนี้ได้แล้วก็สามารถช่วยคุณได้อย่างเช่น work cover จ้านายทุกคนต้องมี work cover ครับคือทุกคนทุกที่ต้องมี work cover นะครับby law must นะครับ
5: work cover คืออะไรคะ
4: คือถ้าสมมติ
5: อยู่เป็นบริษัทประกัน
4: ไหมเป็นบริษัทประกันของรัฐบาลครับ work cover Queensland แต่มันก็มี private work cover ด้วยในรัฐ Queensland แต่ว่าคือ majority คือแบบส่วนใหญ่ผมคิดว่าให้เป็นแบบตั้ง 90% และ 96% จะใช้ของหน่วยของรัฐบาลเป็น work cover Queensland นะครับแต่มันก็มี private ด้วยครับผม
5: แล้วก็มีคำถามว่าอย่างพนักงานที่เขาประสบอุบัติเหตุในที่ทำงาน
4: ครับ
5: พอเขาติดต่อทนายเนี่ยเขาเป็นเขาถือว่าเขาเป็นเขาเริ่มมีปัญหากับนายจ้าง
2: ไหมถือว่าเขาไปยืนอยู่
1: เพราะว่าเขาอาจจะกลัวว่า
5: ข้ามกับนายจ้างหรือเปล่าคือเราเรียนรู้เรื่องสิทธิ์บางทีเราก็ต้องรู้ว่าเวลาที่เขาไปขอเคลมประกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือนายจ้างจะโกรธเขาไหม
3: มันจะกระทบกับนายจ้างเขาหรือเปล่าม
5: ันควรที่จะแบบว่าเปลี่ยนคือหรือเข้าใจ mindset อะไรแบบนี้ยังไง
4: คือตรงนี้ครับก็คือผมก็ตอบไม่ได้ว่านายจ้างเขาจะฟีลยังไงแต่ว่าผมอธิบายเป็นแบบตัวเงินแล้วกันนะครับว่า maybe อาจจะแบบเข้าใจได้ง่ายกว่าเช่นถ้าสมมติเราไปทำเคลมใช่ไหม
5: ค
4: ือถ้าเกิดมันไม่ใช่ความผิดของนายจ้างอ่ะเขาจ่ายค่า access ประมาณ1อาทิตย์ของที่เขาเคยหลายจ่ายรายจ้างแล้วที่เหลือ work cover เขาจะ take care ทุกอย่างเลยอาจจะคืออินชลันเคลมอาจจะเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือแสนแสนอะไรเงี้ยคือเขาจ่ายแค่ตรงนี้จุดเดียวแล้วที่เหลือเขาคือคนที่บาดเจ็บก็สามารถแบบมีaccess ที่แบบที่สามารถ access ได้เช่นพวกการรักษาพยาบาลการค่าเสียหายของการเงินอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะนะครับ
5: หมายถึงว่าขอสรุปตรงนี้นิดนึงว่าหมายถึงว่าในถ้าสมมติว่าลูกจ้างในบริษัทประสบอุบัติเหต
4: ุ
5: ในที่ทำงานแล้วเขาเคลมหมายถึงว่านายจ้างต้องจ่ายเพิ่ม1อาทิตย
4: ์คือมันเป็นค่า access เหมือนค่า access ค่า access แล้วก็เขาจะโดนอีกประมาณถ้าสมมติพรีเมียมปีนี้โดนมีทำเคลมใช่ไหมอาจจะขึ้นประมาณ 10% ประมาณ 10% ก็คือมันไม่เยอะครับคืออย่างเช่นบริษัทผมก็คือมี staff 2คนใช่ไหมก็จ่ายค่า work cover ประมาณไม่กี่ร้อยอะผมจำเท่าที่ผมจำไม่ปีหนึ่ง
5: ต่อปี
4: ใช่คือ 10% ก็80เหรียญแล้วจะแปดจ่าย800อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันไม่เยอะจริงครับคือไม่เยอะจริง
5: มันขึ้นอยู่กับไซส์ของบริษัท
4: มันขึ้นอยู่กับemployee คือคุณมีสตาฟกี่คนครับผม
5: ก็เป็นเบื้องต้นนะเข้าใจเบื้องต้นว่าเวลาเราไปทำงานให้กับใครเนี่ยเรามีประกันคุ้มครองเรานะคะโดยผ่านการซื้อประกันจากนายจ้าง
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็ในกรณีที่เราประสบอุบัติเหตุสมมติว่าล็อกกี้ตอนนั้นทำงานอยู่ที่คาเฟ่ลื่น
2: น้ำร้อน
5: ลื่นแล้วก็
4: โอ้โน
5: ่น้ำร้อนลวกหรือแบบว่าข้อเท้าเคล็ด
2: ที่ไม่สามารถกลับไปทำงานไม่ได้
5: ต
2: ้
5: องหยุดงาน
3: ส่งผลต่อการใช้ชีวิต
5: ค่ะก็สามารถติดต่อบริษัทไคโรสได้ว่าเราสามารถที่จะเคลมอะไรได้บ้างเพื่อในระหว่างการรักษาตัวนะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีรายได้เราอาจจะเสียรายได้ไปใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับคือจริงๆแล้วมันผมใช้คำตะกี้ว่าคือว่าอาจจะไม่มีความผิดของนายจ้างเลยก็อย่างเช่น example นึงคือว่าสมมติเราตอนเช้าออกจากบ้านกำลังขี่สกูตเตอร์ไปทำงานใช่ไหมแล้วอยู่ดีแบบเราล้มแบบก็คือแบบก็แค่ล้มอ่ะเพราะเราแบบเหมือนกับฝนตกล้มลื่นล้มใช่ไหมคือไม่มีคู่กรณีด้วยไม่มีใครมาชนเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเราล้มเพราะว่าแบบ just accident อ่ะใช่ไหมคุณก็ยังสามารถทำ work cover claim ได้แล้วคือตรงนั้น
3: อ
4: ่ะคือนายจ้างจะไม่โดน 10% เขาจะโดนแค่ค่า access เพราะมันไม่ค่าเป็นของเขาเลยจริงๆอ่ะมันสูงจริงๆอ่ะ
2: โอเคมันก็แบบนายจ้างก็ฝากถึงนายก็เหมือนแบบว่าทางลูกจ้างและ
1: นายจ้างด้วยว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นลูกจ้างที่ไปโก against เขาไปแบบหาเรื่องทำ
5: แต่ไม่มีใครอยากให้เกิด
1: ใช่แต่พอมันเกิดแล้วมี cover ที่เราช่วยได้ก็ดี
4: เพราะอยู่ไม่รักษาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะแบบอาจจะเป็นตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่
3: จริง
5: แล้วก็น้องๆนักเรียนที่มาเขาก็บางคนก็เป็นนักเรียนอยู่เลยใช
3: ่
5: ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
5: ก็ควรที่จะรู้สิทธิ์ตัวเอง
3: ใช่หมายความว่าควรจะรู้สิทธิ์ตัวเองเนาะสิทธิ์เบื้องต้นแล้วกันเพราะว่าน้องๆหลายๆคนเขาไม่รู้เลยว่าเขาเพราะว่าเขากังวลว่าความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลของเขาอ่ะมันหมายถึงว่าเราไม่ได้สิทธิ์อะไร
1: เราคือแบบไม่ได้ใช้ชีวิตแต่ถ้าเราอยู่ด้วยวีซ่าถูกต้องตามกฎหมายเราก็มีสิทธิ์
4: วีซ่าไม่ถูกต้องผมก็เคยทำเคลมให
1: ้
4: เคยแล้ว
3: ก็คือว่าทุกคนมีสิทธิของตัวเอง
1: โอเคเรื่อง
3: ไม่ว่า
5: ใ
3: ด
5: ก็คือว่าไคโรสก็เป็นด้วยทนายที่มีประสบการณ์เพราะฉะน
1: ั้
5: นถามได
1: ้เราอยาก move on ไปเรื่องที่เราทิ้งเอาไว
3: ้
1: ก่อนที่เราจะเข้าช่วงที่2ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี
2: ้นอกจากเรื่อง อุบัติเหตุในที่ทำงานอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นแล้วสิทธิด้านนึงที่ควรจะรับรู้ในวันนี้ที่เป็นแบบน่าจะเป็นข่าวใหญ่ในคอมมูนิตี้ของ
1: International student
3: แล้วเกิดได้รวมถึงโอ้โหวันนี้แบบเพจคือร้อนมากแบบทุกอย่างแบบอัปเดตอะไรกัน
5: ไม่ทันมันเป็นวันนี้อ่ะคะอยากรู้มาก
3: ใช่มั้ยคะเขาบอกว่าก่อนจะ
5: มันมีประชุม
3: ก่อนจะเขาจะไปอเมริกาจะมีการประชุมใช่ก็เลยแบบทำให้เสร็จแต่ว่าก่อนหน้านี้เขามีประกาศแล้วค่ะว่าเขาจะทำทุกอย่างให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนสิ้นเดือนกันยานี้แน่นอนฉะนั้นหวังคิดว่าหลังจากประชุมคงจะมีอะไรหลายอย่างเนาะก็เลยวันนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ย
5: สรุปว่าอะไรบ้าง
1: เกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
2: วันนี้เกิดอะไรขึ้นก่อน
3: ค่ะจริงๆวันนี้เนาะหลายๆคือก่อนหน้านี้เขามีประกาศมาแล้วว่าวีซ่าที่จะได้รับผลกระทบหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย migration ก็คือจะมีอยู่หลักๆก็คือ4ตัวเนาะ student visa สาย family visa แล้วก็น้องๆที่เป็นผู้ติดตามนักเรียนหรือว่า dependent visa visitor visa แล้วก็เป็นพวกแบบ working and holiday visaแต่ว่ายังจะมีรวมถึงคนที่ไม่มีวีซ่าด้วยอันนี้เขาก็จะพยายามที่จะเขาเรียกว่ามาตรการมันจะเข้มงวดมากขึ้นซึ่งมันจะมีฮอตท็อปิกเลยซึ่งเด็กๆแบบไม่พอใจกันมากๆเนาะก็คือการที่จะไม่สามารถ
2: ตอนนี้มีกระแสแล้วหรอ
3: ก็ก่อนหน้านี้มาแล้วแล้วเขาก็รอคอนเฟิร์มว่าจะว่ายังไงก็คือในอนาคตเนี่ยวีซ่านักเรียนจะไม่สามารถพาครอบครัวมาด้วยได้แล้ว
5: ผู้ติดตามไม่ได้
3: ผู้ติดตามใช่ค่ะก็คือจะมีเหมือนแบบเป็นคอนดิชันเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือไม่ว่าคุณจะสมัครเรียนเลเวลไหนภาษาอังกฤษเวทคอร์สเนาะหรือว่าพวกวิชาชีพ Higher Degree Bachelor เอามาได้หมดเลยบางคนเนี่ยเอาลูกเอาครอบครัวเอาพ่อแม่มาด้วยแบบติดตามแบบเป็นขโยงเลยตอนนี้ก็อาจจะจำกัดแค่บางประเภทแล้วก็บางประเทศก็คืออาจจะเป็นแค่นักเรียน PhDแล้วก็อาจจะเป็นในสาย Pacific Country อะไรเงี้ย Timor Leste อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็สายอาเซียนซึ่งประเทศไทยอยู่ในอาเซียนเดี๋ยวเราก็อาจจะมาลุ้นอีกทีว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบ
2: คือทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นในวันนี้ยังเป็นแค
3: ่แนวทางที่คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองเนาะ Visitor Visa ก็วีซ่าท่องเที่ยวค่ะก็อาจจะมีการให้ no further stay มากขึ้นเนาะก็คือไม่สามารถ
5: no further stay
3: ใช่ค่ะก็คือไม่สามารถที่จะต่อวีซ่าภายในประเทศได
4: ้
3: หลายๆคนเนี่ยใช้คือก่อนหน้านี้เขาพูดมาแล้วค่ะว่าคนเนี่ยใช้วีซ่าตัวนี้ใน different purpose ก็คือคุณต้องการที่จะมาเที่ยวหรือว่าต้องการที่จะมา business trip a short trip แต่ว่า in the end แล้วคุณกลับมาเปลี่ยนเป็นตัวอื่นซึ่งนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้เป็น genuine visitor นะอะไรเงี้ยเขาก็เล็งที่จะทำตัวนี้มานานแล้วเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนที่เห็นชัดมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านของเราก็เริ่มได้รับตัว no father stay ขึ้นมาเยอะขึ้นเหมือนกันใช่
1: ก็คือคนที่มาแล้วแบบด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วเสร็จมาเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนมาแอพพลายออนชอร์
3: วีซ่านักเรียนไม่ได้แล้วแต่ว่าหลักๆอ่ะจะเป็นพาร์ทเนอร์วีซ่าดีกว่า
1: ค
3: ือเป็นวีซ่าครูครองแล้วกัน
1: คือเข้ามาเป็นท่องเที่ยวก่อนแล้วก็เพราะว่าผมมีเพื่อนที่ตอนนั้น4 3 4 5 6ปีมาแล้วเข้ามาเป็น
4: สมัยก่อนไงคือ
1: ใช่เป็นท่องเที่ยวก่อนแล้วก็ค่อยเอามาพายพาร์ทเนอร์ออนชอร
3: ์น
4: ั่นที่เป็นเท็กซ์บุ๊กสมัยก่อนว่ามาอย่างนี้มันจะง่ายสุดเพราะว่าอยู่ก็สามารถอยู่ประเทศนี้ได้ถ้าสมมติสามารถแอพพลายประเทศนี้ได
3: ้ใช่แล้วก็คนกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะได้รับบริดจิ้งวีซ่าที่สามารถจะอยู่ต่อได้ขอทำงานได้หรือแม้กระทั่งการจะขออัพพลายออกไปนอกประเทศเพื่อเหมือนแบบอาจจะไปแบบ visit your family and then come back again
2: ก
3: ็แต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีการเข้มงวดตรงนี้มากขึ้นแล้วก็กลุ่มคนอย่างเช่นน้องๆ working holiday visa อันนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันหลายๆคนก็คือโดนพอสก่อนหน้านี้คือประเทศไทยเนี่ยโดนพอสค่ะคือไม่สามารถที่จะสมัครในตัวของ work ไม่ได้อัปเดตแล้วกันเกี่ยวกับ working holiday visa เนาะไปนานเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยนโยบายก็คือการ exchange work and holiday visa จะไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมน้องๆหลายคนต้องเก็บชั่วโมงแล้วก็ apply visa ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ปี2ปี3เนี่ยจะมีความ challenge ขึ้นจะใช้ระบบ ballot ซึ่งหวานไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอการ ballot เนี่ยมันหมายถึงการสุ่มหรือว่าสุ่มแบบลงทะเบียนหรือว่าคุณต้องไป register again แล้วเดี๋ยวเขาจะ pick you again อันนี้อาจจะหวานไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัว ballot ที่เขาหมายถึงเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนใช่หวานไม่แน่
2: เพราะว่าณปัจจุบันเอากฎทุกวันนี้ของ working holiday visa holder เนี่ยก็คือหลังจากที่มาปีแรกแล้วเขาสามารถ ไปทำงานที่ฟาร์มหรือทำงานในเซกเตอร์ที่กำหนดใน regional area ที่กำหนดใช่ไหมแล้วสามารถหลังจากนั้นก็สามารถแอพพลายเพื่ออยู่ต่อด้วย working holiday visa ในปีที่2รวมถึงปีที่3ได้แต่ว่าแนวทางใหม
3: ่แนวทางใหม่อาจจะมีการแบบ challenge มากขึ้นแล้วการคงอาจจะมี requirement เพิ่มขึ้
2: น
3: หรืออะไรที่ทำให้น้องๆเนี่ยต่อยอดยากขึ้น
2: คือเท่าที่ฟังมันเหมือนจะเป็นว่าทำเหมือนเดิมเก็บชั่วโมงเหมือนเดิมทำงานในเซกเตอร
3: ์
2: ที่กำหนดเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ได้สมัครแล้วนะได้วีซ่าอัตโนมัติในปีสองอาจจะเป็นการจับฉลาก
3: อาจจะแบบแล้ว
2: มีจำนวนจำกัด
3: ประมาณนั้นก็อันนี้ก็ challenge ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือ working holiday visa ก็คือหนึ่งในกลุ่มที่บางทีเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็น student visa หรือว่าบางทีก็คือเปลี่ยนมาเป็นสาย skill worker ซึ่ง
2: เป็น family
3: ใช่พวกภาคธุรกิจเขาก็ต้องการใช่ค่ะแล้วก็เลยอาจจะแบบเอฟเฟกต์ต่อแพลนอันต่อไปของน้องๆเหมือนกันใช่แล้วก็สาย visa hopping cross hopping ก็คือการเปลี่ยน visa ไปมาการเปลี่ยน course เรียนไปมาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาแบบ 4-5 ปีที่แล้วก็เขาเริ่มจับการมาตรการนี้มาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้ก็ได้ยกกลับมาพูดอีกรอบนึงคงจะมีการเข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่าถ้าเหมือนอิงตามเคสแล้วกันนะคะหลายๆคนที่เปลี่ยนคอร์สเรียนไปมาหลังๆมาก็ได้ตัวเขาเรียกว่า notification of cancellation intent to cancellation ไปเลยเหมือนว่าเขาแบบส่งมาเลยว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนคอร์สแล้วก็ให้ declare มาแล้วก็อาจจะ cancel visa ไปเลยก็มีความเข้มงวดมากขึ้นใช่ค่ะท้าทาย
1: ท้าทายทั้ง
2: ยังเหลือตัวอะไรไหม
3: ไม่มีวีซ่า
2: family
3: เนี่ยจริงๆก็ยังหวั่นว่ายังเถียงๆกันอยู่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาจะ prioritize onshore partner visa ให้มากขึ้นแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็คือบอกว่าการที่อยู่ prioritize แต่ onshore แล้วอยู่ไม่สนใจ offshore มันก็ไม่ได้เพราะมันทำให้ครอบครัวเนี่ยเขาอยู่ห่างกันเรื่อยๆก็เลยตัวนี้คงอาจจะยังแบบคง reconsider ใหม่ว่าจะยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่จากข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีบ้างก็คือ
5: ฟังข่าวด
3: ีข่าวดี
5: พัก
3: อุ๊ยแต่มีข่าวดีนะคะ
2: แต่ยังไม่ได้ฟังเรื่องผ
5: ู้
2: ไม
5: ่
2: ม
5: ี
2: ว
5: ี
2: ซ่าเลย
5: เดี๋ยวมาฟัง
1: เดี๋ยวผู้ไม่มีวีซ่าติดไว้2เรื่องก็คือเร
3: ื่
1: องคนไม่มีวีซ่าก
4: ับไม่มีวีซ่าก
1: ับข่าวดี
4: ล็อกกี
2: ้เรามาเลยมาทำงานวอลันเทียร์ฟรีไงเพราะไม่มีวีซ่า

0: ผมจะแต่งงานกับคุณแค่ในนามแล้วผมไม่มีวันจะแตะต้องตัวคุณให้คุณต้องมัวหมองเป็นอันขาดเวลาอยู่ต่อหน้าคุณย่าเราก็ได้ทำตัวปกติแต่นอกเหนือจากนั้นก็ชีวิตใครชีวิตมัน
1: ถ้าเกิดคุณคิดอย่างนั้นฉันก็พอรับได
2: ้พี่ชายพี่ชาย
3: เดี๋ยวก่อนเธอทำแบบนี้ทำไมนายรู้มาตลอดใช่ไหมว่าฉันชอบนาย

0: วัสดีค่ะคุณกำลังฟังสถานีวิทยุเพื่อชุมชน 4EB FM 98.1 รายการสวัสดีออสเตรเลียเพื่อชุมชนคนไทยในรัฐควีนส์แลนด์
1: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยรีดิโอในควีนส์แลนด์ที่รีดิโอ 4EB FM 98.1 ไควันอยู่กับ7 Rocky พี่บุ๋มพี่อ๋องที่หวานและคนอื่นๆนะครับผม
2: ทีมงานจากน่าจะช่วงสุดท้ายแล้วแต่ว่าเรายังมีประเด็นรอที่จะ
1: เราทิ้งไว้2ประเด็นสุดท้าย
3: ใช่
1: ก่อนจะกลับเข้ามา
3: เราโฮไว้แล้วก็เดี๋ยวฟังรอบหน้าได้ไหมเผื่อว่าคนจะได้มาอีกรอบหนึ่ง
4: ไม่
3: เ
4: ลยเก่งมากเก่งมากแต่ว่าอันที่เมื่อกี้คุยค้างอยู่ก็คือว่ามีอะไรอีกที่มีผลกระทบ
3: ใช่ก็เดี๋ยวแถมละกันค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ถือวีซ่าละกันเนาะก็คือโอเวอร์สเตย์หรือว่ารอการตัดสินอะไรอย่างนี้ต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกวีซ่าแล้วกันตอนนี้ก็คือที่เขาพูดถึงก็คือprotection visa แล้วกันค่ะก็จะมีมาตรการที่อาจจะเข้มงวดมากขึ้นนะคะในเรื่องของอาจจะสิทธิ์ในการอยู่ต่อหรือว่าแม้กระทั่งของสิทธิ์ในการทำงานอันนี้จะมีนโยบายที่อาจจะเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่า by the way ก็คือสิ่งเหล่านี้คือแผนนโยบายที่มีการประกาศแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ไม่มีกฎอะไรออกมาแต่อย่างใดทุกคนอย่าแพนิคเนาะแต่ว่านอกจากข่าวร้ายเราก็มีข่าวดีไม่ใช่ว่าออสเตรเลียจะไม่ต้องการเราขนาดนั้นเขาต้องการค่ะแต่ว่าตอนนี้หวานรู้สึกว่าเขาต้องการเป็นกลุ่มแล้วแหละเขาอาจจะอยากได้คนที่เข้ามาแล้วมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขาจริงๆกลุ่มแบบสกิลเวิร์กเกอร์ยังไงเขาก็ยังอยากได้แล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาอยากได้กลุ่มแบบไหนแบบ education law ก็ยังอยากได้นะคะมาจอยกันได้เนาะhealthcare
2: ส่งเรซูเม่มาแล้ว
3: healthcare
2: we're growing
3: definitely ค่ะแล้วก็construction
2: construction
3: แน่นอนนะคะก็ engineer อะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นสายที่เขาแบบต้องการแล้วก็ทีนี้เขาก็ได้บอกแบบ4อาชีพเหมือนกัน4อาชีพที่เขารู้สึกว่าเขาแบบอยากได้มากๆจริงๆเนาะก็สายก็เป็นสายเฮลท์แคร์เหมือนเดิมแหละก็แน่นอนเนาะแล้วก็เป็นสายคอนสตรักชั่นแต่เนี่ยที่เขาแบบต้องการมากๆเขาก็อาจจะอยากไปเน้นในส่วนของสกิลเวิร์กเกอร์มากขึ้นใช่แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่แบบอย่างพาร์ทเนอร์วีซ่าหรือแฟมิลี่วีซ่าเนี่ยเขาก็จะพยายามอย่างพวกบริดจิ้งวีซ่าก็พยายามจะเคลียร์ให้มันเร็วที่สุด
2: System.
3: ทุกคนก็จะได้รับรู้หรือว่าไอ้รู้ผลวีซ่าของตัวเองให้เร็วที่สุดแล้วกันใช่ๆตอนนี้ก็เน้นนโยบาย skill worker แล้วก็น้องๆที่เรียน construction นะคะหลายๆคนเรียนช่างเนาะไม่ว่าจะเป็นช่างไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มเหมือนกันว่าอาจจะมีการปรับคะแนนเป็นการปรับคะแนนให้เพิ่มขึ้นให้ดีขึ้น wow. เกื้อน้องๆมากขึ้นคะแนนของการยื่น permanent resident PR นะคะเป็นแบบ point base เนาะก็ของน้องๆ construction เนี่ยอาจจะได้คะแนนเพิ่มเท่ากับคนที่เรียนปริญญาเลยก็ได้จากเดิมอาจจะแค่10หรือ5ใช่ไหมคะน้องอาจจะได้15อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นนโยบายเนาะซึ่งหวังคิดว่าเขาผลักดันมากๆ
2: ติดต่อใครไอเจมป่ะ
3: ติดต่อเรา
2: อ๋อเราไอเจมเนี่ยเราไอเจมเป็นทีม
1: ขายงานให้คนอื่นเฉย
2: ไม่คือไอเจมก็เรียนหนังสือไง construction ไงแปลว่าตอนเนี้ยหวานเห็นด้วยไหมว่าตอนนี้คือมันก็เคยมีการพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นภาพมันจะชัดขึ้นคือการผลักให้ student visa หรือว่าคนที่อยากมาเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยให้ไปทางด้านสายอาชีพรวมถึงที่เป็นสกิลมากกว่าที่จะกลายเป็นการเรียนแบบ
3: ดังอื่นใช่ไหมคะ
2: ที่เป็น general ก่อนที่จะเป็นสกิลมึงต้องไปเรียนก่อนไงใช่ไหมต้องมี qualification ก่อนก็คือต้องไปเรียนแล้วก็ค่อยได้สกิล
5: แต่ว่าก็คือแบบต้องเลือกเฉพาะเจาะจง
2: ใช
5: ่สายงาน
2: ก็คือต้อง think smart แล้วก็คิดว่าแบบ how much do you want อยากได้อะไรก็อยากอยู่ต่ออยู่ก็ต้องมีแพลนแบบตรงเนี้ย
3: ใช่ถ้าถามหวานนะระหว่างถ้าแนะนำคนที่อยากมาเรียนออสเตรเลียเนาะหวานยังขอยืนยันคำเดิมว่าเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนจริงๆมากกว่าคือรู้สึกว่าโอเคถึงแม้ว่าเขาอะต้องการสกิลเวิร์กเกอร์เหล่านี้หรือว่าต้องการสายอาชีพเหล่านี้มาพัฒนาประเทศก็จริงแต่ว่าในอีก1ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้า who knows everything can change so ถ้าอยู่เตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดีอยู่อยากมาเรียนออสเตรเลียอยู่เก็บเงินอยู่วางแผนว่าอยู่อยากจะมาเรียนอะไรอยากจะเป็นอะไรอยู่อยากเป็น permanent resident ใช่ไหมอาชีพอยู่มีอะไรบ้างแล้วก็มาอยู่จะมีความสุขกับการเรียนมากกว่าเพราะว่าถ้าถามตัวเองตอนนั้นที่ instead of ฉันควรจะเรียนรอไปเลยฉันกลับไปเรียนเชฟฉันไม่ได้อยากบอกว่าตัวเองเสียเวลาไป2ปีแต่ฉันรู้สึกว่าฉันก็ question ตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเราถึง ไม่เลือกในสิ่งที่ตัวเองอยากเรียนจริงๆมันอาจจะทำให้ฉันมีความสุขกับการเรียนมากกว่านี้ก็ได้อะไรประมาณนี้
2: หรือว่าคือยูก็มาถึงมาเรียนแล้วก็อยากเรียนอะไรตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบอาจจะหาแบบพาร์ทเนอร์รอๆสวยๆก
3: ็ไม่ง่าย
2: พาร์ทเนอร์วีซ่า
3: ไม่ง่ายนะคะทุกคน
2: ไม่ว่าพี่ต่อพี่หยองได้พี่หยองแบบ take care พาหาแอคชั่นไง
3: อุตส่าห์มือถือตกเลย
2: มือตกเลย
3: เพี้ยนมาก
1: เพี้ยนมากของเขาแรง
3: มือถือตกเลย
2: มือสั่นเลยมือสั่นเลยนั่นแหละ
3: ก็ถือว่า
5: พ
3: ู
5: ดเน
3: า
5: ะ
4: ที
5: ่
4: ปร
5: ึ
4: กษาทางด้านกฎหมายแล้วยัง
2: ไม
4: ่เรากำลังให้ลูกค้าด้วยหรออ
2: ่าคงไม่ให้ตรงนี้แต่ว่าเราจะมีบริษัทน้องเป็นเพื่อนเป็นน้องเพื่อนผมเขาจัดspeed dating นี่นี่ผมบอกบริษัทให้น้องเลย
5: จัดผมเราจะเรียกรอ
1: มาเป็นสปีดเดตติ้งแล้ว
2: เรามีโปรเจกต์เยอะ
1: เก็บไว้ครับ
5: ถ้ามันเป็นรูปเป็นร่างเราอยากรู้ว่า
2: ไม่เป็นรูปต้องนานแล้วแต่แค่แค่ขอโปรโมทให้เขามีหลายอีเวนต์แล้ว
3: แต่ยังไม่มีโอกาสได้ไป
5: เปิดวันไหนหมายว่าจัดงานวันไหน
3: มีอีเวนต์รอบที่แล้วมีอีเวนต์มาแล้วค่ะเดือนออกัสใช่มีแล้ว
2: ก็จะมีจัดอีก
5: ที่เป็นที่หวาน
3: ใช่
4: แต่ว่าที่คนชมเรา500คนนะ
3: ว้าวชมพี่อ๋อง499แหละ
2: ไม่ใช่หมายว่าม
1: ีคนหนึ่งเขาขึ้นลงมา
4: เป็น900แล้วตั้งแต่อ๋องพูดเรื่องสปีดเดทมันขึ้นเลย
2: อย่างนี้เราต้องแบบโอเคครับเดี๋ยวผมจะร้านไทยร้านไหนอยากจะติดต่อมาติดต่อได้นะครับ
5: เดี๋ยว
2: ช่วยโปรโมทให้ช่วยโปรโมทให
4: ้เดี๋ยวคนแสดงความยินดีด้วยนะคะฝากแสดงความยินดีกับบริษัทKairos
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะจะตั้งใจทำงานค่ะติดต่อมาได้นะคะหวานยินดีรับใช้ค่ะ
2: ติ ดต่อหวานเลยครับ
5: หวานยังวิ่งมาที่บริสเบนได้
3: ใช่หวานไปตอนช่วงนี้เบสบริสเบนเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปโกโคสเพื่อแบบเซตอัพกันก่อนเนาะเพราะว่าเราก็เพิ่งมันมีหลายอย่างที่ต้อง
2: ที่เราต้องเรียนรู้ด้วยกันเป็นระบบแบบใหม่ที่ผม
3: เป็นแบบใหม่
2: ก็จะอินเวสต์กับเทคโนโลยีบริษัท
3: ซึ่งหวานว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆค่ะแบบว่าเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้ไม่ได้เนาะปัจจุบันเนาะแต่ว่าเราย ังไงเราก็ต้องใช้แล้วมันก็หวังว่ามันตอบโจทย์กับทั้งลูกค้าแล้วก็ตัวเราด้วย
2: คือบริษัทกฎหมายเป็นอะไรที่ compliance เยอะมากครับผมพูดจริงถ้าสมมติแบบคนรู้จริงๆอ่ะมันอะไรที่แบบโอ้ my god คือ AI อยู่ใช้อยู่ก็ต้องใช้แบบที่แบบมันเรียกปิด system
3: ใช่ใช่
2: ที่ไม่สามารถ leak information ออกได้ใช่ไหมแล้วคือทุกอย่างที่ยูทำอ่ะยูต้องแบบเช็คก่อนว่ายู compliance ไหมยู compliance ไหมคือยูจะแบบยูดีไปซื้อแพ็กเกจนี้มันก็ไม่ใช่ต้องแบบถามคุณแซนลอสไซดีว่าตรงนี้มันอะพรูฟไหมอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้โหคอมพลายเอนซ์เยอะมากครับคือกว่าผมจะได้
4: คอมพลายเอนซ์คือกฎข้อบังคับและระเบียบใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับกฎข้อบังคับแล้วก็อย่างเช่นก่อนที่ผมจะมาเปิดตรงนี้ได้คือผมต้องอัปเกรดไลเซนส์ตัวเอง2ครั้งอะคือเพราะว่าทนายความมันจะมี3เลเวลในที่นี่นะในรัฐควีนส์แลนด์ก็คือจะมีแค่ซูเปอร์ไวส์ก็คือว่าคือเหมือนกับอยู่แบบเป็นเบบี้จูเนียร์ใช่ไหมแล้วก็มีอันซูเปอร์ไวส์ก็คือแบบระดับที่ไม่ต้องไม่มีใครดูแลคุณระดับสูงสุดคือเป็นระดับ principal ครับนั่นแหละคือกว่าถึงนี้ได้คือที่ผมอัปเกรดเร็วมากเลยนะคือ3เดือนผมแบบจากอันที่1คือเพราะว่าผมไม่เคย apply ที่2กับ3ผมแบบก็คือแบบเราไม่ต้องการใช่ไหมแต่คือเราก็แบบเราต้องทำตึงตึงตึงตึง
5: ซึ่งตอนนี้เป็น principal แล้ว
2: ใช่ครับ
5: ยินดีด้วยครับ
3: big boss
5: เรียกเสียอ๋อง
3: ไม่ได้เลย
2: ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรดี
5: เล็ดออกนะฮะออกเหมือนเดิมเล็ด
3: พยายามแล้ว
1: พยายามมันไม่เข้าปากจริง
4: ๆมันไม่เข้าปาก
3: ไม่เข้าจริง
5: อนาคตของไคโรสครับพี่ออกอยากเห็นยังไงวิสัยทัศน์ของพี่ออก
2: คือ
5: สำหรับไคโรสครับ
2: ผมว่าก็คือแล้วแต่ให้เราจะ grow ได้นะครับแต่คืออยากจะแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติมีน้องๆคนไหนอยากจะมาฝึกงานอะไรเงี้ยอยากได้ resume reference อะไรก็ติดต่อมาได้คืออยากจะแบบโชว์ว่าเออคนไทยเราทำได้นะแล้วทำได้ดีเท่ากับฝรั่งเพราะว่าคือผมทำงานในหลายบริษัทที่เป็นแบบมัน minority แล้วก็ทำงานบริษัทที่แบบเป็นแบบ big firm แบบ top four แบบของ person ชมเคยทำมาแล้วที่ในควีนส์แลนด์นะครับคือเราอยากจะแบบโชว์ว่าเราแบบเราทำได้จริงแล้วทำได้ดีเท่ากับเพราะว่าคนชอบคิดว่าทนายแบบคนเอเชียแบบสู้ฝรั่งอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมอยากจะโชว์ว่าเราทำได้เราอาจจะทำได้ดีกว่าด้วย
5: อันนี้เชื่อเพราะว่าพี่อ๋องอยู่ในวงการมานานแล้วก
2: ็
5: ช่วยสร้างประโยชน์ให้
2: ไม่แล้วคือก็เหมือนคนที่ถือกล้องวันนี้คือที่ผมแบบพูดตรงๆที่มาถึงตรงนี้ได้เราเชื่อว่าตัวเองทำได้นี่คือพี่บุ๋มเขาก็แบบคือเป็นคนอินสปิเรชันคนนึงอ่ะพูดตรงๆจริงๆนี่ผมเขานี่เขาเคยพูดคำว่าแบบคิดว่าอ๋องพร้อมมั้ยนะอะไรเงี้ยโหน่ากลัวนะก็ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดจริงๆคือเพราะว่าเขาก็เคยเพราะว่าพี่บุ๋มเป็นล่ามทุกคนก็อาจจะรู้จักเป็นล่ามใช่ไหมคือเรียกว่าคือลูกค้าเราก็รู้จักพี่บุ๋มไงแต่คือมีเคสหนึ่งอ่ะที่แบบเป็นแบบคนที่แบบค่อนข้างจะแบบดังมากๆเลยแล้วคือพี่บุ๋มเป็นล่ามของคนนั้นนั่นแหละแล้วคือหลังจากที่เคสวันนั้นเราจบฟาวได้อ่ะพี่บุ๋มเขาผมเดินมาแล้วพูดแบบ
6: พื่อคอมเมนต์เขาดีมากเป็นอะไรที่แบบผมค่อนข้างฟังแล้วผมแบบพร้าวกับตัวเองมากเลยแล้วมีอันนี้จริงๆไม่ได้ร้องไห้หรือไม่ได้แบบคือทำหน้าเลยคือพูดนี่ค
5: ือพูดเพื่อจะรีคูดเลย
6: รีคูดเลยว่ารีคูดเลยว่า
5: คือรีคูดตากล้องเลย
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ตากล้องคือว่าคือเหมือนกับว่าคือการเปิดบิสเนสใหม่อ่ะมันไม่ง่ายคือผมกว่าจะตรงนี้ภายใน3เดือนนี่คือจากไม่ค่อยมีไม่มีไอเดียไม่คิดอะไรนี่คือโชคดีมากที่ได้ทั้งทุกคนซัพพอร์ตอ่ะทั้งยูร็อกกี้ทั้งแบบทีมงานของเราทั้งพี่อิ่มของ iGem คือแชร์โฮลเดอร์ของบริษัทเราทุกคนนะครับขอบคุณก็คือ hopefully we can you know like นึกว่าทำเงินให้แชร์โฮลเดอร์เยอะแล้วกันพูดเล่น
3: ไม่เราจะทำประโยชน์ให้กับทุกคนนะคะ
6: ครับประโยชน์ทุกคน
1: ตอบนางงามคำถามแบบอินฟลูเอนเซอร
5: ์อารวาและในฐานะที่เป็นตัวแทนของไคโรสเหมือนกัน
4: ผู้ร่วมพูดถือหุ
3: ้นไม่ค่ะเป็นผู้ถืออะไร
5: ผู้ถือ
3: กาแฟให้พี่หง
6: ไม่เคยสั่งให้หวานทำกาแฟให้นะ
5: ผู้ถือหลักสำคัญของไคโรส
3: ถือกล้องละกันค่ะผู้ถือกล้องของไคโรส
4: นโยบายด้านการตลาด
5: และการย้ายถิ่นฐาน
4: และก็ customer retention
5: ต้องลงเป็นกี่คน
6: ไม่ต้องพูดว่าเนี่ยYou are important to me นะ
5: เออดีๆทำดีๆเดี๋ยวคนเราเป็น
3: เคารพ respect มาก
6: ๆไม่แต่การในทีมเราดีมากทุกคนแบบ friendly กันมากครับมันต้องเป็นอย่างเงี้ยผมคิดนะ
4: แต่ใดๆก็คือ support จากชุมชนก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
3: ใช่ใช่
4: สำหรับบริษัททนายไทยที่เพิ่งเข้ามาตลาดแล้วก็ไม่ได้เป็นน้องใหม่คือบริษัทชื่อใหม่แต่ประสบการณ์ของผู้ practice เนี่ยไม่ได้ใหม่
3: ใช่ใช่ค่ะ
4: ฝากไว้ในอ้อม
3: นั่งอกอ้อมใจฝากตัวเนอร์เจ้า
6: สบายดีไหม
3: สบายดี
6: อีกแล้ว
5: อีกแล้ว
6: ก็เดี๋ยวเช็คได้ในเว็บไซต์กำลังจะมาครับผมว่าน่าจะพรุ่งนี้ครับก็คือ kairoslegal.com.au นะครับแล้วก็ไปโทรศัพท์0466นะครับ818989ครับ
4: หรือใครที่มี Facebook ของพี่หวาน
6: ใช่ครับ
3: ติดต่อมาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วยดูแลอย่างนี้ก็คือจริงๆอ่ะอยากให้ทุกคนคอนเซิร์นเรื่องสิทธิของตัวเองละกันมีคำถามอะไร instead of ถาม AI อะไรเงี้ยก็มาถามพวกเราได้ไม่ใช่ว่า AI ไม่ดีแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่สามารถที่จะตอบคำถามที่มัน specific กับเคสของเราได้จริงๆอีอย่างเองพี่หยองเองเขาก็ปรึกษาฟรีเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูของวันเองก็ฟรีค่ะฟรีก็ได
4: ้
3: ไม่ฟรีก่อน
5: ก็เบื้องต้นก็ต้องถามก่อนถ
3: ู
5: กไหม
3: ก็ได้หยอกก็มีแต่ว่าทุกคนก็รู้แหละว่าเราคุยกันตลอดได้
5: ไม่
3: เ
5: ป็นไรคร
4: ับแต่เชื่อว่าก็บริษัทกฎหมายใหม่ๆก็ต้องมีการทำในเรื่องของการให้ความรู้กับ
3: ใช่
6: คือเราทำพอดคาสต์เอพิโซดแล้ว2เอพิโซด
5: ผมคิดว่าม
6: ันน่าจะไม่คือกำลังรอคนตัดอยู่เขาบอกว่าอาทิตย์นี้แต่ว่าคือเอพิโซดแรกนี่คือแบบท็อปิกที่ฮอตมากเลยพอพูดท็อปิกเราหน่อยสิอ่ะ
3: พูดได้หรอ
6: ได้พูดเลย
3: ก็ท็อปิกแรกนะคะเป็นท็อปิกที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีกฎหมายนี้อยู่ในควีนส์แลนด์ก็คือการเปิดสถานที่ขายบริการอย่างถูกกฎหมายในควี
6: น
3: ส์แลนด์
6: นี่แล้วเราเรียกแบบเลยว่าเจ้าของมาคุยเลย
3: คา
6: ร์ลชองเรียกฮอตมากซูเปอร์ฮอตนะ
4: ฮะจะทำได้ว่าครับ
5: แล้วจะไปอยู่ช่องทางไหนล่ะ
4: สถานบริการทางเพศเหรอคะ
6: ใช่ครับ legalization delegalization
4: เดี๋ยวนี้ก็คือถามว่า
6: ครับ
4: ใครที่เปิดสถานบริการเนี่ยก่อนหน้านี้มันเปิดไม่ได้ในระดับ
6: น
4: ะคะมีบริการที่สามารถทำได้อยู่ในวิกตอเรียใช่ไหมคะแต่ว่าควีนส์แลนด์นี่เพิ่งเปิดเมื่อเร็วๆนี
6: ้2 ปีที่แล้ว
3: 2024
6: แล้วคือเราไปฟังดีกว่าแต่คือมันง่ายมากเลยผมยังงงว่ามันแบบโอ้ my god
1: เดี๋ยวเราจะต้องปิดรายการทาง
6: เดี๋ยวไปตามกันดูครับที่YouTube channel ของเราน
1: ี่เดี๋ยวว่าเมื่อไหร่เราจะแชร์ลงกลุ่ม
6: ได้ๆ
5: อ
6: ่
5: ะทิ้งท้ายสำหรับไคโรสครับไคโรสมีออฟฟิศอยู่ที่
6: Gold Coast ครับตอนนี้ครับก็คืออยู่ที่เดียวกับ iGem Share ใช่ออฟฟิศกับที่ iGem นะครับก็คือเรียก one stop shop ครับก็คือมาหา iGem เรื่องเกี่ยวกับนักเรียนใช่ไหมเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรธีมของเขาคือเลย you imagine it we make it real นี่ iGem นะครับนี่ให้พี่อิ่มนะ
5: ไคโรสอ่ะมียัง
6: ไคโรสก็right placeright time
1: คิดเมื่อกี
5: ้ ก็คือมาทักทายถ้าน้องๆคนไหนเข้าออฟฟิศไอเจก็มาทักทายพี่อ๋องได้อยู่ตลอด5วัน
6: ได้ครับได้ได้ครับ
4: ขอปิดวิทยุก่อนได
1: ้โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็
5: ขอบคุณครับสำหรับที่มาช่วยให้ความรู้กับเรา
1: แล้ว
4: ก็ไปก่อนเดี๋ยวไป
5: โอเค
4: อย่าง
5: ก็ลา
1: อย่าง
4: เรา
5: เดี๋ยวลาไปก่อนสำหรับท่านผู้ฟังทางวิทยุนะครับ
1: ทุกคนนะครับ
5: พบกันใหม่พระราชบดีนี้พระราชบดีหน้าครับกับสวัสดีออสเตรเลียไทยรีดโอเอ็นควีนส์แลนด์ครับสำหรับทาง Facebook เดี๋ยวเราจะลากันอีกที
3: โอเค
5: เพราะว่าเราอยากลาซ้ำอยากลาซ้อนกับไคลรอสนะครับขอบคุณไคลรอสครับ
6: แล้วก็ขอฝากตัวนะครับทุกคนครับ
5: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ